0: เราต้องได้มันยินลงตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: Radio Camille
3: De tofste carnavalsploten
4: A volonté
2: Deze is Radio Camille